各位访港客，现在客南根广塔ตะวันตกอยู่จูวันในกำคับครับว่าปีปบนางปุ่นมาก็ได้รับฟันกว้างขาตะวันตกอยู่จูวันปีหนอนรับก่อฟันทั้งหนึ่ง

วันนี้ปิ้นวันปีใหม่สังมาเริ่มใจเขาฮอดมาทั้งวันป่อยหันเปิ้นปิ้งกูเขาป่อยก่อสังมามองใจปีแล้วเฮาซ้องกุ่นดินมวนแอปกันอยู่ดีฝังน้ำคล้องบ่มีการสอบมองซ้ำปีนี้ขึ้นว่าหันหน้ามาแอปใจเขาป่อยก่อยฝังกัน

ก้อยฟังกำครับโตอยู่ไกลใจอยู่ไกลในกำครับครับว่าอย่ามือเข่าเขี้ยวติ้มตุงหนานางได้พากเมืองไปอยู่เมืองไกลบ่ได้หันหน้าปอและเมียอีอาเลียปอเอากับตั้งก็สิวตั้งง่ายและอายเบาจู่หักนางนี้ได้พากมาอยู่ไกลขอหื้อใจคนดีอย่ามีใจลืมนางถึงเดินหกไต้มาน้องก้อยปอกมาอย่างนั้นเข่าสองคนจุงเข็นกันเอียววันป่อยใจเอ๋ยใจใจยังอยู่ดีไว้กะนางนี้นางอยู่ใกล้ปันใดโตอยู่ใกล้ใจ

ก้อยฝั่งกำครับความฮักเมมาดาเหมือนหนำคล้องคำเมใหญ่กำครับครับว่าตั้งเตะเกิดมาเกิดปิ้นลูกอ่อนเมมาดานำบักกายาใครหือลูกอ่อนมีนำหูก็ส่งไปเห็นโตลูกอ่อนตั้งไรบ่ว่าไผขุ่นไผก็โปเมเลี้ยงใหญ่ปิ้นขุ่นมาโปเมฟังใหญ่มากหรือปิ้นขุ่นดีโปเมฮักลูกนี้เหมือนหนำเมบ่จังกับไฮ

ต่อมาก้อยฟังกำครับความหักเห่าเหมือนหลุมปัดความหักสายสังแลมาเหมือนใบใหม่จอมหลุมปัดไปกินบ่สังมาละแฮดเหมือนอีคือนั่งมองใจจอมความหักสายสังแลมาดึงไงปัดไปจอมหลุมหวานสังความหักเหมือนหลุมว่าจังปัดกอกมาเดี๋ยวก้อยฟังกำครับบน

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好可不吉利，
3: 正破嘎天仙之鬼，
2: 当代十三班呐，
4: 李苏吴三夫，
5: 广播行代的红，
0: 不同的语言传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
6: 你本来喊文博现场，
5: 你本来喊文博现场，
6: 你克来嘎贝拉德海，
5: 你克来嘎贝拉德海。
7: พี่น้องขอตั้งหลายหับถ่อมจึงกวางโป้ปวดหวานหอมหมักโถปัดลำสีปวดเจอกี้ยังกินได้หมักโถปัดทั้งตีขึงกวางกุมตันอีคำตั้งจ้าลาเจอปวงหมเดียวอ่ะหมกันปวงติดได้ถังหางซ่อมซ้ำหมักโถปัดเป่าให้เสียนเจินฟูเสียนจังโดหุ่งชางเท่งปวงขุยขึงปวงการโหได้ต้องถอมเขาใครหมวกอาจวง
8: ถึงตีฝ่ายวุ้นสารเตียกยิ้ม

0: สระจวนเจียฝ่ายไฮดาถึงปวงบัดว่าแล้วยินเปลี่ยนซุนตีเสียนเมืองเลี้ยมเฮาหลังดินไอฟ้าถูกอับส้วมหมักโทบัดการงานหูใดถูกอับตั้งอ้างการงานคาดบีตีจางหึงท้าหันนี้อยู่ตั้งไหนกุมเที่ยงเนี้ย
1: มีหมักโทบัดกงสุดูดีเจ้าเดียเปียงอยากส้วมหมักก็ลีถึงว่าหุ่มหิดหุ่มบองตูดีเอาจะเอาโคจ้อยเถียม
2: เขามาดว่าไล่เป็นขิงดีย้ำงามหลังดินเจอเป่าลันได้ตื้อกับตังแมนเขาเชิงดึกอ่องสามซ่อมสังเป็นผู้เฮาสังซ้ำข้ากังกาเจอ
3: เกณฑ์เจ้ปีนย้ำดีถึงว่าปีนผู้มาเลือดชนเอาจอมบักเบี้ยว
4: ก้นหัวกูโก้เขาข้าเอินได้ปองหัวลังหลายวันปนดันเขาการเดทามหัวเอินหลายเอินก้นดมโตกับป้าล้อขาดาการเห็นเอาตีเอินกวยมีก้นเท่าตั้งเอวันอาจองแก่นเหี่ยวเจ้าเตี้ยก็เคยได้ปองว่าเฮาโหเฮินมาทิ้งกวนตั้งบ้าป้อนบักโทปักกวยสู่เขาปองกันในโสเฮินก้นดมเจาะจังปอขึ้นมา
2: แก่นเตี้ยหลังว่ากวยสู่เขาฮู้ว่าอยู่ดีเฮินกว่าขาเล่สองเฮินเจาะจังขึ้นมาเฮ็ดเจ้มั่นสนกว่าโบดมาล่าเฮินกว่าออมทมา
1: เอากงสือมาว่าถึงว่าโหนกวนล้ามาเถียมปองกันลากันเสียนจังเหตุดีภายเพิ
5: ่ดเดอขุยดันยิ่นเปลี่ยนชนตั้งล้มผ่านสร้างทั้งตีเข้าขากลมปวงกันโตโฮมพรอมดองซ่อมหมักโถป้าได้เสียนเจินฟูโตพรอมเออดองเข่าตักอันนั้นห้ามบ่งจังเสินหูโคจิกงซือห้ามเม่หมักตั้งสอนเปลี่ยนจะซ่อมซ้ำโกนดังบ้านออกดังดินตั้งหับอ้ำปลุกซ่อมเอกเทงกวนต้นหมักโถป้า
0: ลุกเบอร์ได้ตียื่นเปลี่ยนสุนเฮาเตะบองการซ่อมหมักโถป้าได้เอาได้ปีนการอันเนื้อจื่นฟูกำจอยดวงผ่านการไฮล้าเปียกปืนนั่นหูเรืองไว้หลังถึงหุบยาดวงยักษ์สังตัวดวงหมวกเอาเนื้อจื่นฟูละ
5: ปีเริงป้นกะซ้ำปีเริงเตียนถอกแผ่วมาการบูชามซ่อมหมักโถป้ายื่นเปลี่ยนชนในปอได้สองปีวันในอีคำตั้งจ้าลาตึกสุรเฉินไว้ห่วยกลมปองดองซ่อนบักโถปาดไว้จูเล่งยินเสียงเทงกันฮอดบาสองขาพีพาออกกะเสี่ยมตัว
6: ตูจังหิดเอาซ่อนบักโถปาดจังหันโศกจังจังหือกูมือวันเอาสุตันในหางดีว่าจังเบียดได้สูงเงินจังในเดียวกินมาหรือป้าเต๋อมือวันจังจังหือกูอ่ะ
7: สูงเงินพูดเถียงก็ตั้งเมียแล้วบุหลังเลยกวยสัวเข้าไปหมู่แล้วจุ่มกบยังบีวะ
8: ตั้งไหนตั้งไหนอย่าไปกี้ซ้ำท่าสองวันหันเนี้ยตุ๊กตะเคยเจอเปียงหยาอะ
4: อาพศเสียงดกเด้อโคจูเสือในเอาสัวมาควางเดิงปูเฮอคนไหนกะกบมือวันกว่าได้ไหน
8: อีขามายังจะเกายังให้เอาออกบ้ากวยว่าหมักโทปัดดกส้วมตัวปินบากบกสามปีเขาย้ำได้กุ้ยเทียนเข้าเยอะๆซ้ำยังหันโสสิเปียกได้มาโสเจอป้าเหลือเฮ่อมาดันตัวบ่ถึงเมียนตั้งเจ้าว่ะ
7: ว่าสังจะมีโสพอจะตุ๊กตีเฮ็ด
6: บ่ตั้งว่าซ้ำบักโทษป้าได้เม็ดโสเงินย้ำได้ไปว่าได้โสซ้ำซ้ำโจ้ป้าเขาเหลือถังองค์กาขันย้ำได้ลองตั้งหูได้บ่ได้หือก็สู้ต้านขัดสักเลี้ยง
9: ลองพี่ตั้งไหนโสไปไม่ไม่ยังกี้บ่ได้ลองตั้ง
7: หลังจากตั้งไหนได้ตัวโตหูอยู่ตัวทั้งสูขี้เหมือนกันอยู่ทั้งว่าสูดำในปล่อยเพี้ยจังเหตุเมื่อนตั้งเขาหวังนั้นจะเปลี่ยนได้อ่ะ
9: กำในตัวเจ้าก็ขาโลเฉียนจังให้หมอกลองตั้งเขาไล่ก้นหัวเลอเฉียนจับใจเขาซีซีหรือก็จังจอยเถียมเขาอยู
7: ่เจ้าตี้อ่ะตีพายเคิร์น
6: สูกาตัวได้ก้อยว่าช่วยขำบานตัวจังได้เหตุที่ท่าไรซะ
9: เออตัวดีพายควงเนี่ยมีเขาที่เขางามเจ้าจีโจมาบอกกับตั้งไหน
5: ก้นไหนขึ้นกะร้อยร้อยจ้าลาตั้งอีกคำตัวกะเลยเสียนขาก้นหัวเอา
2: ดูเสียนจังบอกเลยตู้เขียนตียังจังหือเอาก้อยได้มาขาถึงมาเอาเมื่อตั้งตักส่วนยังถังถึงโดดตื้อส่งเงินหนำใครมาดว่าก้อยตื้อส่งเงินเนื้อเข้าโจเสือตั้งเลยม่านหอมได้ลันเจ้ากลมเอายังถังตีตื้อส่งเงินหนำเป็นเชย

0: มันก็หึงเป็นเจยามไรเบอร์วันอาเมียเหตุอะไรเ
1: ป็นหน้าการตัวยังเหตุได้ดีก็ว่าเยี่ยมหันกวนเนอร์มันตัวข้าเป็นเจยังจังหือก็ได้มาขาเสียนจังเมื่อเ
2: ขาปวงเอาปองการงานมือตัวจังฮุบดวงตั้งมือของหนึ่งแล้วจื่นฟูตัวจับเจอจอยเยี่ยมยินเปลี่ยนชุนไว้กูยามอีวางถึงที่ผ่านสร้างการงานเปียกปืนถ้ามือวันกุนเดอร์มันกูได้ดีมา
3: เสียนจังโดคงชังเอาออกหลายเวินเจียนมาผลเดิง
2: ไล่สุดตัวเนี้ยไล่ปีนหลายเสียนจื่นฟูปองผ่านนั้นผลเดิงจื่นฟูตีดุกลุ้มมุ้งเงินเอาออกสู่เงินมาของเดิงเหตุการณ์ยิ่มกวนสวนหมากแล้วจิตวันในปล่อยหลงกะไว้หลังยังตีจู่ลุ้มสู่เงินกูป้ามาจอยเถียมการจามส้วมหมักโทปัดได้เฮ่อการหูได้ได้ปองเหตุการณ์ดี
1: ๆหลับเจอลูกเสียนจ
0: ัง
1: หลับเจอแล้วเสียนไว้เสียนเฉินฟู
2: ก้อยว่าสู่เงินเฉินฟูได้ก้อยกี้ยักได้ดีวงตีเฮ่อได้ปองเหตุการณ์เจอเจอเลยโตสู้โดเดียมขาเปียงยามิวซึบกับกันคักดีกาเจอเจอนั่นมา
1: เสียนจังเมื่อตันเจ้าตัวอันฮับซาลาจอนจามาเถียมเขื่อเจอเปียงจ่าโยนเออสวนหมากเล่งเปิดเล่งไก่กะเฮ่อการหูได้ได้สะพร้อมปองผ่านกะเจอเจ
0: อหยับเจอก้นหัวหยับเจอก้นหัวเอาตัวขึ้นกะเจ้าจีโจจู่ล้มก้นเนื้อมันคล้ายคุยเอาเข่าดีเข่างามหัวไรให้เหมาะกับตั้งหลาย
3: มีรังเจิ่นฟูต้องเทียมตั้งบ้องเอโสจวงเยี่ยนเปลี่ยนชนซ้ำโปหลังฟ้าปังหันเดียงสังเตียงอ่องบังต่อถึงดับสามปีหมักโถปัดจ้ำซ่องปากบูดันหมวกบากตาคาก้อนกว่างดำโกหมากจังอำบาตันโศกผูกกาก้นขายโปม้าหมายโซเห็นติ่งอ่อนตังไอกาโกสวงอาภูซาเจอได้จิ้มน้ำหวานเจียมตังเจออ่อนตังหวมบางใจตุยดันโตเจอห่มเสือซานตักอันไหว้หลงไหว้หลังอ้อ

0: 比如好当来合团整广播博玩环麦头八南下博麦环印边村印边村沾酸麦头八内沾内别让变普雅กนเนอร์มันเจอขัดเจอควันซ้อมหมักไอกาตั้งโตตั้งหลายจอมอีคำตั้งจ้าลาการบงจางกงซือเยี่ยมตุ้ยเปียงจ่าเบิร์ดซ้อมหมักโทปัดเขาไปจอมซีจินดีเยี่ยมตุ้ยลอยลอยกั้นหนังจกตั้งดีว่างเปียจากเรื่องกงจืดเลินนัน
1: ถึงตีหุ่มหิดหุ่มบองแอสามปีอาจองเขาหุ่มจามสร้างนั้นเสียนกึ่มเกียนเลี้ยนหนาวตั้งหลายต่อสมบัติบีหมักตั้งเปียงยาส้มปกและว่องตูเกาตัววูลูกปีได้เตี้ยยินเปลี่ยนสนจังตีคักกังสนหมักโทปัดลงหลังอ่องการตูอันรูยินเปลี่ยนสนตื้อเปียงยาเส้นกงจื้อนั่นมาปกซ่อมทิ้งกวนสนหมักเปียงยาเถาไล่จังหางก้อยไข่หมดอาจองมุ่งเมียงหางก้อยฉิดยายามุ่งเมียง
2: น้องสาวอีครับรองมันตันได้ก็เจอตีไหลพ้องเปลี่ยนเจนเขาจะยังมีรองตั้งเหตุสังเอา
3: ใจกะเปียงยาเจอได้ดามเลยังไปปานดีค่ะยังโดมีกวนมาเยี่ยมต้อยขันทางกวยมันยังปาเหตุได้แม่นแม่น
1: จะเตี้ยวขึงจักเสือไรยังปุ๊ดตังเลยกุนตังแม่นกวยว่าตือจักเสือไรมาทิ้งกวนหมักโถปัดจังร้อมอกเลยหมาเหียงกูเน่าคา
2: พังมือตือจักไปเลยอ่ะ
1: จะละอีครับเขาด่านเสือ

0: เขายังท่าไล่กุนลาตั้งหลายฝึกได้เพียงอย่าโหแล้วก็เพื่อฝ่ายการโหไล่ได้ขันไผ่บงเป็นแล้วองการดูอันเต้าผีหยงตื้อจักผิวไล่กุนลาตั้งหลายก็เอาหลังดินหิดปินเกลังล้มเข้ามาเจ้าไล่แล้วสูสีตูหกหิดเจ้เมียงกัน
1: กบสังสูเมียงได้ล้ำตูเมียงได้เอนั่นเป็นหลังดินตูหิดมาตั้งหึงนั่นซะ
2: สิจินนี้ไอ้ข้าสูไปถึงข้าวดามไล่เดอชนโปติตั้งไล่หนุ่มกุนลาหอมปวงลงมิ่ง专业合作社ป้าป้ามากี้ปวดดวงบัวเปียงยามันตัวปีนในองการหนังหนึ่งมากับเสือขึ้นควายกงซือทั้งหัวในเปื้อไหลเขาเข้าเจอเหตุเจียมอย่างแล้วจอมสามสามสี่มาเมียง
3: เจ้ากงซือหัวเหินลี่ฝ่ายจันสามเครื่องล้มโคโจเสือตั้งล้มจีทีน้ำมันในจันสี่เครื่องเหตุเจียมจะกูเล่โจกูเปล่าซะ
0: ยังไรขึ้นจักเจอเลยกาเดไปว่าขิงดำทั้งกาต่างมันเนาะคุณกันก็ปักไปโก้กดยีกลุ่มมือวันซา
1: พ้องดันหวนคุณนะเจ้าเกิงเอือบไตที่เจอดีเขาเหรอออกได้ดำสีเปิ้ลเบี่ยงได้อีสีเปิ้ลลองคุณก้มเจอซาก
0: ูยังพ
3: ้อตั้งไหนไปหมอชื่อจริงนี้คนน้ำมันโจจ้าซ่อมซ้ำเขาไกวได้อิงเปิงการหัวได้มากกว่าเมื่อวันจะไอ้กะเมื่อกว่าสุกูเจอชื่อจริงนี้ควงกงสือมันจะให้เดิมมันโตตีขาโซขากันซาก
1: ูสู้เจ้าก็ยังดูไล่คนละตัวละเมื่อตาต่ำไหนเปียงจาจวกสูมิวเลยยังตีมาเห็นรองดีคนละตัวลำไข่ก็หมดคำว่ายินเปลี่ยนชนตัวจำชู้กูสูมิวเลย
0: ยังมีตัวสุดที่หื้อส้มเลยหมักทบบัดเปลี่ยนใจตั้งกับว่ามาเมื่อตัวไอ้คนไว้เป็นกูสู้ตัวปามีหมักตั้งเปียงยาส้มหมักมาเฮาสู
2: ้ตั้งไหนไปไม่เอาคุมกันดีๆคุมกันดีๆนะ
1: ตัวส้มให้สำนักมาตั้งโจยังตั้งสูไรสุภาพออกบ้านกับภายไปมาหิมดงนี้ตู
0: เบียวผมไม่ใจตันกุงสุตูก็ยังถ่อมสูฝ่ายการตูอยู่ยินเปลี่ยนชนนั้นก็เกิดสาวาสูย้ำแล้วเข้าเจอเลยบ่วงจังมาขับตูแล้ว
1: กาเจ้ากายังมีสูบักทบัดตูก็โตส้มได้ดีอยู
4: ่อีคำตั้งจ้าลาตั้งตาตุยไว้ยังจางเหตุถือซ้ำเหลียงเจอ
3: ใจกะไม่สั่งอันใดตีเดินไม่ใครสั่ง
1: เขาสั่งเจอดึดไปยาเป็นเขาดูไรก้นเผียวซาจังไหนเขากำเจอเหตุ
2: ยามใดสังก้อยยังตับต้านเอาเขาหลจีโจเข้าเจอเปียงยากูป้าตัวความนั้นพ่อมสังการบุปุกซ่อมหมักโถปัดใดเจ้าซุกซากเอาเขาขึ้นกะทั้งก้นเนิ่มม่านกุมป้องกันดีๆเด้อ
4: หม่งเจียงกงซือขึ้นกะยาเดินเดิงไอ้ก้าวันก้นตาปองการตีเล้าสนหมักโถปัดไว
5: ้ไอ้ก้าบอด้วยขันเนิ่งมีหมักไอ้เหลืองเก่าว่ะมาวันจังมีร้านเหลืองเขี้ยมดีจะเห็นอันไ
1: หนเพกกี้ชิงกาขาอีกครั้งชาราขอเจอมาตัวอีกครั้งอีกครั้งมาตัวเมื่อหมักเหลืองจะมีร้านเหลืองเขี้ยมเป็นที่สั่งอันไหน
3: ก็ตัวหนูเหมือนทางปีนตั้งปีนไว้ปอปานปีนเหมือนตั้งมีกวนป้องเปียงสารสูไว้ลองเจอได้ขโมกเก็บปวดยามได้ก็ได้กะขาสาระจนจาเลิกเฉียนได้ถ้าเขาวันเหนือตันได้สังวะเย่ม
2: อไอ้ตัวก้อยปีนเขาผิดเต้ายามนั้นยังเข้าเจ้าออกเปียงอย่าดีกงซือทั้งเขาสองป่าพบพร้อมนั้นจังปวกอาจ้องมา
1: ตัวก้อยเขาเดินไปขึ้นหัวเหตุใดสิจินนี่เขาเข้าจ้าไปขึ้นกะจาลาก็ฮับได้สิจินนี่เขาขึ้นมาไหลวงในบักทุพัดก็มจากได้ดีเขาจังเข้ามาเฮียงเขาสมลายลายไว้สู้ชี้จริงนี่เขาขึ้นมาให้เขาหิดสังก็ได้อยู
2: ่เออเราถามขัน
4: ซาลาฮับได้ชี้จริงดีควางตั้งอีกคำไอ้ก้าเขาเจอได้มาใครคุย
1: ชี้จริงนี้อะโรก็โรซิงต้องปั่นจินผินตัวเบอร์พวกอ่อนตีนั่นเป็นเขาดึดใบยาวตั้นคำนิ่มน้ำกาปุ๊กเฮรูรามีจื้อสินกุ้งสุสัวฮับเบอร์ปล่อยวางของปันเกาแร่เขาทั้งอ่อนทั้งหนังกันห่มกันสามปองเอาการซ่อมบักทุบปัดได้สามเฮอหลงอ่องกึนท่าเฮอมันเขาได้มักบีดังอ่างมาเยี่ยมตีได้มั้ย
0: ยังบินสางไอ้ก้าโกโตวูตั้งเข้าจะตั้งลงเหลียงเจอกุนลาตั้งหลายว่าคือซื้อตัวโตเข้าตั้งสูหุ่มหิดหุ่มปองกับตั้งเฮิงก้อยว่าลงตั้งมังควงเขาหลุดไล่กุมปองถมกัน
3: ชื่อจริงนี้หลับเจอเมื่อเจอกัง唔当做得真，蛋疼。

0: ขาหอมเห็ดหอมปองกันได้ก็มีดองเขาจะหัวนั่งเขาโจ้ซ้ำเดาดมจีทีเห็นเก่าได้ซ้ำผับเหอะดมเตะอาลังเดาตึงกาเตอเข้ามาเมื่อว่าได้ไม่ได้
1: เป็นดมเตะอาลังตั้งกงสุตูหอมปองตั้งหอมเหมียงตาเม็ดก่อนจะไหล
2: จะเก่าเหตุที่เหตุเชียนจังเหอะการหัวไหลทุกลมเข้าเถาย้ำส่งเงินจินเจอรันช่ำจังได้ทุกเถียมดีเหมือนปองกันซ้ำยังปั้นยักก้นนะคงซื้อสูก่อย้อมได้หาบ้ามของเดิง
1: อืมลงสู่ด้านในเป็นเปียงยาเหมาเถาเริงล้มเตียอาลังตึงกาเธอเข้ามาอำกากวยเฮอการงานในเชียนทุกถมเข้าเถาก็ยังตับเหลียงเจอส่งเงินอำกลมเฮอกงซื้อตั้งล้มโคโจเสอลงกลมปองกันย้อมได้ฟอกเฟกควงก็มัดว่าอาถังไรดีเต้ก็พ่อมืออ
2: ยากเจอชีวิตนี้กำใจเอา
0: พังใจเขาให้ใจเต้นเอานะ
2: อยากเจอเอา
3: อีคำตั้งจ้าลาเอาลองตักอันเบิร์ซ่อมบักโถปาดได้ไขหมวกเฮอโดคงชาเสียนจังล้มเจินฟูทั้งตีขึงกวางบักติ่นถ้าล้มตีอาลังตึงกามาเข้าล้มโฮมกวางทั้งตีกูป้ากูฝ่ายโซซ่าขึงกวางกันได้เปลี่ยนจากการซ่อมโปก334อันเนิ่มมั่นยินเปลี่ยนชนจำออกมาได้ไล่เต้าโถเพทากากูตีเอา
4: 2007年普洱市孟连县种下了第一株原产自墨西哥的牛油果苗17年后的今天漂洋过海而来的洋种子经过本土化改良培育在孟连县种植面积已达12万亩年产值超过6亿元边境村寨的群众用牛油果这条经典带挑起了幸福的好日子
3: ปีได้มักโถป้าเชียนเปลี่ยนชนซ้ำเสริมมักเต๋อตอนกูเฮินกูเย่ต่อเจอสมสอบตอนกวายฟ้าอีคำตั้งจ้าลาซ้ำอาพังดอมแดมตักสอนไอตั้งเตเป็นขั้นอีคำจังจู่เยี่ยนเปลี่ยนชนนั้นถึงเมามันเคยหางกวายกูเดียวดอมแดมออกเยี่ยนเปลี่ยนชนกะ
2: เขิงโคโปเฮียนเดียวตั้งกินน้ำปูป้า
0: ป้าเมียนเบียนเอาจอมเจอตีกับเธอๆหลังตับป้าหนำขั้นเมื่อเสียงหวานควังดองปีเจอดันกูเข็ดเต้
2: เขากลางวันบางปล่อยลำเต้าปล่อยโอนเอาย้ำในปูรถดับเอาเมื่อต่อทำจากเด็ก
3: อีคำตั้งจ้าลาเต็นเบามือบางมาถึงหน้าบ้านเยี่ยมหันโกนเนื้อบ้านโป้สู่หิมตังท่าเขาไว้ตั้งเจ้าดาวมือสังเอาสั่งสั่งไออ
5: ีคำสูจีตุยังเสือได้ทำเมื่อขึ้นขา
0: เชื่อก็ซองโซเหตสังมาโจไทยก็จอดเจอรังเข่ตกเต้าโสสังตีรอมเนียมขาซา
6: อีคำสูจีเมื่อเหตสังตีห้างก้อยรอมเนียมกาตุยังพ่อมา
5: ลองสาวอีคำไล่เป็นไข่เก๋เจ้าหื้นทำเมื่อเอากินกลางตังเมื่อเทียมมั่นตุเหตรองตังลำไก่ออนตุซ่อมหมักทูปัดเมื่อวันตูกูได้ลีมาเจอเราตูก็ยังรู้ดีจากเจอเมื่อ
6: ต้องอีกครับเมยได้เป็นครึ่งของเกาเห็ดออกมาดันเห็ดของฝากส่งไปให้เมย์ละเมย์สรุปใกล้มาดีตูของนา
7: เชื่ออีกครับว่าเมย์ตูเขาจังขึ้นมาเมย์ทำบอดีขึ้นกับอะไร
0: อันนี้ไปให้เชื่อตัวจังเจอถังสูได้กวายสูมีจังเชื่อจอมมาดีสู
3: ลองปีตั้งหลายจมเจอเอาขวางฝากซัดเข้าเดือกาอีคำจังอันเอาก้อยซ้ำจังหือเดือเจอหมันตั้งหลาย
0: จ่ายจ้าบะเกาหือกว่าจังถังโจตั้งหลายจังเห็ดเจ้เจ้าเจ้าแกนโซดาเตีย
2: อีคำเมื่อเถียมเดือมันตั้งไปเจ้ตั้งหลายตัวต้องอยู่เลื้ออกเลื้อจังไหนปีมาเลยสั่งมีมาเธอมั่นสอนดีไทยยังจังเปลี่ยนนักนายหางน้ำเป็นเจีย
0: ก็โตยังเสือได้ตั้งไหนยังเสือได้มั่นไทยลินไทยโกวะก็นักโกโก้ก็โตต้องสู่ระอกระเจงเมื่อเดือกว่ายังจังน้ำ
3: อีคำฝ่ายมือโตตั้งหลายหูหอมขันถ่ายขึ้นกากะกวายป่าลองตังมาไทยาโปเปลี่ยนนั่นซ้ำเพียงดังผงทาดทางเงาหลังกันสารสอดออกมากูผงกูเงา

自然的馈赠值得我们珍惜，万物的和谐给予我们希望，保护生态环境，共建绿色家园。

0: 甲天恩先生会，
1: 三代十三班呐，
0: 你苏我在乎，
2: 广播涵盖儿童，
3: 不同的语言传递同一个声音。
4: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: ปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจินนานดำไม่เป็นอาหิงปล่อยคำไต
6: อ้อนปล่อยเสียงอาเมียวคนเมืองจินนานดำไม่เป็นอาหิงปล่อยคำไต
5: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเมียว
6: ให้ดีผีหมอกพอกข่าวผู้เสียงเมียว
7: พี่น้องเขาทั้งหลายอยู่ดิวซาจุลอาหิงตันเคขมบอกเลยเอาติตันเคตั้งหลายได้ติรักบีชีจินพินควายหันจงนี้มึงไทยอารูทินชีจินพินควายหันเสือเสียงตึงเจนผู้จ่ายของมาหลายเบื้อเดินเดินถึงเดินหกอกจ่าตีมึงจินดันป้องเห็ดได้ดิมวุ้นนักเส้นเฮาป้องเห็ดออกเปียงจ่ามากำจอยเรื่องกงสือเล่นอันหางก้อยกู้เริงมาตั้งอ่องการกงสือไรคุยไข่หมวกลองปองหิดเจ้าจุกจ้าลองหิดเจ้าอาเมียวไตให้เบิ้นมาเตียร่างป้องกันผ่านสั่งในอยู่เวียงเชียงหงปองเหตุเจียงเชิญเสียนยกเหตุดองพิทับก้นปันดุ่มตึงจงโก้เบิ้งลาวตึงจีรันสามตึงมักเฮกเอ็นมักล้มกันในหรือมันสนผู้เป็นอ่องตีก้นดุ่มกะดีเยี่ยมบวนตั้งก้อยไปไกลโจ้ย้ำในซ้ำเป็นอ่องตีคือกะดีเยี่ยมนั้นฝงเฮกเอ็นมักล้มจู่เชี่ยวตึงสีปันจ้าจำเลยรองเฮกเอ็นบักล้มชูเชี่ยวแล้วปุ่นตีป่าหลามเสาสามปัดได้หลามปัดเดิงจำเลยจับถ่อมเขาซาตั้งมือจะได้เมื่อเดินจิตได้ชิบจิตวันตั้มคำจูสีแล้วตึงกาสีจินพินอยู่สั่งคล้ายควายหันจงนี้มึงไทยอารูถิ่นสีจินพินชี้ออกตึงทรงโก้เมื่อเดินจำเลยตัวเป็นไอ้ก็มึงไทยหุ่มิดหุ่มปองล่ากันตู่กันมิ้วสมบัติได้อิงเพิ่งได้ดันตึงทรงโก้ตั้งมึงไทยดูตื้อจับเทียนล่ากันร้องสมมัดกันจับเทียนล่ากันป้องเหตุโตกันหุ่มทั้งร้องชื่อฮบจาเลยตีป้องกามิงตั้งชงกู้ตั้งเบิ้งไทยหุ่มเดียวกันเชียนหนิมวุ้นเชียนหึงทาเชียนคักเบิกากันหน้าได้ผายผายกำจอยตั้งสองตึงป้องเหตุร้องขึ้นกับขึ้นปานหางเผาหางมันกบเด็ดโซเฮอึ่งตีดิมตีดิมวุ้นตั้งคักเบิกหึงทาเหตุดอกรองอับสักบาอารุทินว่าตั้งชงโก้ตัวเป็นเอ้ยโก้ดีมึงไทยอันอิงเปิงได้ยุ่มบัดได้ตั้งหึงนั้นมึงไทยจังขามปองจอมเจินเชอตั้งชงโก้ก้อยมีหลังดึงในมึงไทยตื้อปองเหตุล่าการตู่ตั้งชงโก้กวนอ่อนหูใกล้กะมากันคักเพล่ากันหลายป้าหลายฝ่ายหุ่มปองการตู่กันตี้ตี้วาวาหุ่มกันโป้ตบลองสู่ระวังโลตู่สู่ร้องเป้าเพชรดินส่งเงินเปิ่นนั้นเฮ่อราการเบิ้งไทยตั้งตึงทรงโก้ลูกกูป้ากูล่าหุ่มิดหุ่มปวงตู่กันในเสียนเฮ่อคุณเบิ้งตั้งสองตึงจำได้ดองดีดำหลายเมื่อเดินจิตได้สิบจิตวันตั้มคำจูสีเหลือตึงกาสีจินพินอยู่สั่งคล้ายควายหันเสือเสียงตึงเจียนผู้จ่ายห้องมาลายสีจินพินชี้ออกตึงทรงโก้ตั้งตึงเจียนผู้จ่ายดูซ้อนเซ็บรองเอ้ยดีกันอันกุนอนหูมืออ่อนตั้งสองตึงเฮ็ดออกมาได้จับเทียนล่าการร้องสมมัดกันขวัดฟันหุ่มปองการตู่กันเต้าโถ่ดูมือกับย้ำเหม่อลูกกูป้ากูฝ่ายตีสร้างกำมิงตึงชงกู้ตึงตึงเชียนผู้จ่ายเชียนเหตุได้ดีเตอมาเฮือกุนมึงตั้งสองตึงจำได้ร้องดีดำหลายห้องมาไหลว่าตึงเชียนผู้จ่ายสร้างขามปองจอมเจินเชอร์อันตึงชงกู้ก้อยมีหลังเดิงในตีตั้งตึงชงกู้ฮักเพมีจอมฟิ่งทงไอดีกันในเหตุปองรองบางบูสมบัติกันคักก้างรองก้าตั้งขายตั้งสองเติงหุ่มิดหุ่มปองรองตีสร้างขนตั้งหน้ากันหลักใหญ่จะได้ออกบ่าออกแห้งผู้ตบรองสุรเตียนสินเพชรดินสูงเงินเปิ่นเต้าทัวร์รองคักบีตั้งสองเติงจำได้ปีนองปีนผู้ปีได้เดินเดินถึงเดินหกรองปองการอกจ่าตั้งเซินปองเหตุได้ดิ่มวุ้นนกปีได้มาที่นานตั้งเซินรองปองการผ่านสร้างเหตุเครื่องขวางป้องเหตุได้ดิ่มวุ้นซ้ำเหตุได้ดีเตอมาโซเงิน

0: ได้ใจได้ตื้อดันทำดำมาจิบหอมตอมลุ้มได้มายังคักบีได้ลองปองการคักบีได้ดีคักบีได้ผายเพอเช่นได้หิดแดนปองเกิมมาเมื่อสองเหงปลายเศร้าหกปีเดินเดินถึงเดินหกตั้งเซินการผ่านสร้างเลื่องตีเฮดอกเครื่องขวางมาตั้งหลงชี้โสบุญหกเหงสองปากสิบจิตคกเตะสองเหงบุญเย็นดำสิบปีกายหุ่มย้ำแล้วดีปากเลยสองปลายห้าวงในว่องทิ้งก้นก้นกันตั้งดองอามาขำล่ากันเลือปานเบิ้งตีจินันเซินติดจินออกเปียงจ่าปองกันล่าได้กำจอยลองปองเห็ดล่าการเริ่นกงจื้อเดินกับปองกันได้หลายเปิงลูกเก้าฝ่ายได้มาเต้าโทลองปองการเฉินเชื่อกำจอยมันลองปองเห็ดเปียงจ่าหลังได้ปินเลือเซินเฮาปอกหูตีปองเห็ดโตก้นโคเริงตั้งอ่องการกงสื่อเดินเต้าโทออกเฉินเชื่อกำจอยลองปองเห็ดล่าการเริ่นกงจื้อเดินในวงในยินันเซินปองเหตดองไข่ฟิ่งแปงอปาเตลงกะถึงคักปาเตกะไข่หมวกฟิ่งแปงอปาเตเฮืออาเมียได้สุวิ่งคนมิ่นปองเหตดองปองการมันก้นต่านไข่ฟิ่งแปงอปาเตตั้งเซินอันดกเด้อคงฝึกตาจงจนเย็นเสี่ยวมานั้นปักไปฝงกุนหนุ่มปองการไหลหิงโกที่ลงกะถึงคักปาเตได้ปองเหตดองซ่อนต่านฟิ่งแปงอปาเตวงในขุยเต้าเผไข่หมวกดองเหตจ้าสุกจ้าจาลองหิดจ่าจ่าอามิวไตอันหื้อปืนมาเตียรังป้องกันผ่านสร้างในอยู่เวียงเชียงหงตี12ปันลาจกเหตุลองปองหิดจ่าจกจ่าจ่าลองหิดจ่าจ่าอามิวไตสี่เปิงสามไล่ปีนองปีนผู้จอมหลังไข่หมอกเขาสอนปีได้มา12ปันลาเอาลองปองหิดจ่าจกจ่าจ่าลองหิดจ่าจ่าอามิวไตมัดเป็นการผ่านสร้างขึ้นกับขึ้นปานลองปองหิดจ่าการตีดักได้กะลมลาเต้าทัวร์ลองปองหิดจ่าจกจ่าจ่าอามิวไตตั้งรองปองเห็ดเปียงจ่าขึ้นกับขึ้นปานในเกิดความกันเมื่อสองเหงปลายเศร้าห้าปีรองปองเห็ดจ่าจ่าอามิวไตตั้งเซลการผ่านสร้างตั้งหลงเซลได้โสขึ้นถึง50คกเตะหกเหงบุญเย็นนำสีปีออนหุ่มย้ำเลือดที่ปากได้เศร้าเห็ดปลายจิตสวงการผ่านสร้างเห็ดจ่าจ่าอามิวไตได้ในคักเบ่ผ่ายเพิ่มมาวงในเจียงเชิญเสียนตีวิ่งผู้เอ๋อจอมหลังอ่องที่ผู้เจ้าอันเนื้อเวียงหนังเดิงอยู่จำสามตึงในมาตั้งป่านได้ดองพิษครับคุณปันดุ่มตึงชงโก้เบิงลาวตึงจีร้านมาเคกเอ็นบักล้มลำสองปัดได้ฝงเคกเอ็นบักล้มอันดกตึงชงโก้เบิงลาวตึงจีร้านสามตึงมาได้35ฝงคุณปันดุ่มสองปัก43โก้มาเคกโตกันเขาสอนพี่ได้มาเนื้อม่านสนตีแล้วตึงเกาอ่องตีก้างละได้อันเมื่อวันตั้งก็เป็นคนปานดุ่มกาดียิ้มไปไกลโจดันจำในผู้เป็นอ่องตีเขาคือกาดียิ้มในลูกเลไลทงเชิญลิชินฮุบบ่ายดันได้หูปีได้เดินเดิงถึงเดินหกดองอันเปิ้นตินกาเลิกมั่นสนดียิ้มในลำชีปีไกลหุ่มจำเลิกดีปากเลย38เสียงขึ้นเสียงร้อนเลิกมั่นสนอันเปิ้นมาตินในลำชีปีไกลหุ่มจำเลิกดีปากเลย32ตั้งไว้โดยรีดาปู่ปินเพียงสันดันปู่หิดเออก้นตายกะห้าเหงไป69โกมีก้นบุญหกเหงจิตปาก40โกมัดสางหิงสามปื้อจินเบื้อเดินจิตได้เศร้าวันลองเข็กเอ็นบักล้มจูเชี่ยวไม่แจมโอสเจไปมือสองเหงไป26ปีเข็กเอ็นบักล้มจูเชี่ยวแล้วปุ่นตีป่าหลามเศร้าสามปัดได้ปู่เข็กกะตั้งเมียนฝงเข็กเอ็นบักล้มตั้งสีปานจ่าตั้งฝงเข็กเอ็นบักล้มตั้งอากันทิ้นเข็กโตกันฝงคิกเอ็นบักล้มตึงสีปานจ่าคิกปีได้ฝงคิกเอ็นบักล้มตึงอาเกนทินสุรองคิกเอ็นบักล้มชู้เชี่ยวปัดได้ฝงคิกเอ็นบักล้มตึงสีปานจ่าสามได้ดำปัดเดิงอันเจมเกต้านใครได้เป็นเขาสตังเบิร์เป็นฟูเซนต้านใคร
1: เปิดเห็นฟูรองเข้าใจเบิร์อามิวปัดปั้นต่านหึ่งเดียวอยู่เขาตั้งเบิร์ห้มตึกจานเปิดเห็นผู้ตามชี้จิ้นเห็น
0: เมื่อสองเหงไปเศร้าสามปีเดินสามได้13วันชี้จิ้นพินอยู่ร้อยขุยหลงตังโตกุนเมืองตั้งตึงหลาม14ปัดค่ายขุยหลามปอกเดิงต้านคำนั้นชี้ออกกุนเมืองสมบัติเป็นหมายังมันป้องกันกากันหน้าดักใส่สีเปิ่นนั้นก็เป็นการทำมันหับหรือหูหมาดักแหงในมันตีสื่อมานป้องจอมการทำอันฟิ่งแปลงทงตึงปงปันเฮือใดเอารองตึงกาตักโดมาเหตุการณ์มิงถามเอารองดีโตกุนเบิงมาเหตุปอง

0: กองตังไว้เจอซาตีเห็ดดีการทำผือเจ้าตั้งเจอตั้งโฮโจจ้าเห็ดดองอับสักหือก็ยังให้ดองสั่งคำนัดผู้ต่างโตตั้งหลายตั้งคนเมืองกว่ามิวตั้งตั้งตันนั้นบ้องเป่าบ้องได
1: ้晴光壮壮创造广阔
2: 晴光壮壮创造广阔
1: 晴空万范孤单伴人行
2: 晴空万范孤单伴人行
3: พี่น้องเขาตั้งไหนตัวอยู่ดีอยู่ข้าซาอยู่ละอาขิงปอกไปเขาอ่อนกันมาถ่อมความหองดีถ่อมนี้นั่นชุ่มเติงบ้องเหอะพี่น้องเขาตั้งแต่เช็คถ่อมเชิงหับถ่อมขามันห้องว่ายังตังขิวท่าก้นน้าจมหย่อง

0: 云南三十块是哪种是八大中破个天三十块哪个爱
1: 云南三十块是哪种是八大中破个天三十块

0: 老蒙丹为那蒙丹蒙丹们什么人嘛？皮克球不隆正装备，昂当爱铁格罗拉路在铁么人？苗蒙丹老蒙丹为那蒙丹蒙丹们什么官呐？杜沙瓦爱新装棚什么什么啊呐？新装木啥么人？勒康扎是你什么什么个？新装蒙塔啥上龙啊爱？我当做爱读什么龙塔尼？你带着布兰塔是布拉达爱？当时拿来加官呐？母路爱？见了空爱看阿宁，安天蒙丹呐，开幕式米卡拉蒙阿爱哭，真卡若扎呆不当，顿呐，个扎旺阿爱。见了空爱看阿宁，是宁是通多瓦多样。蒙丹顶呐，庐山内蒙，扫帚开卡喷绕浪爱，格罗勒达浪卡多瓦爱，康是扎过，末日木扎瓦木扎站多卢塞。但总让宁若瓦样，安天蒙丹呐，当了达爱个通能团过，木款是不让你不看爱，来是阿管呐，撒都在是阿带路马塞。通称不恐不嘎达你啊，这判官哪有样？但你他是宁他，个同能团不恐是阿铁相爱，不恐不罗是不容来到个地这判过，没宁绕点那这判他，他们在那什么什么在作战？个同能团当个家又搞到个地这判梦，绕点那这判他，他们在那什么什么空而在弄啊爱？阿们个蒙丹，我们不答答不来特村爱，阿们个蒙丹，我们三木甘特朗普是阿偏蒙塞班东佩，格罗拉路那双爱。อเมริกามุ่งตันยิ่งลังมุ่งตันยิ่งแพ้ฤทธิ์นากลัวไอ้แพ้มุ่งสมุ่งสมดก็มุ่งตุนนาโนกลัวนาเร่อาไอ้นั่นสิสิยาชนิวาตุยังวินัยรุ่ยลังมุ่งตันท่านางโนนามุ่งโจสิมาแต่ไม่ชาจพังก็เมื่อไรคิมงากรุชิตคูตูไม่ใช่เมื่อไรมุ่งมีคิงกรุสิจามลิชก็นั่งมากำมัดอาไอ้เปิดกินยาเคียงเดียนสตาสิเนนั่นคนยาชนิคิงละความกับคนกรุ่นยิงอเมริกามุ่งตันแคนาดามุ่งตันเม็กซิโกมุ่งตันมุ่งการลูกโบลงชินจงโมนังโตคุ้มสมหลังนามงการลูกโบลงชินจงมูโกพังชิทมนาชินจงมูกลงงดลาลูใส่เทียมเรนสิปัญญามงตานีโกอมัดละไงเทียชองนานำพัดละไงลูไออาเกนเทียมงตานีแพตังก็ลุนนานังโตอันแต่หลังนามงการลูกโบลงชินจงปอยทานำพัดละไงอารองอามิงลูลาใส่สิกามแต่งายคุ้มนมนางีแต่หลังนาสิกาโกองไม่ก้นนาละจังสบายได้ในเร่วันนาลิงยี่มีสิกินพินากาโดมิชินละงวยหลักสันสิกาไปบังตันนา
1: 你只三男生啦，太绝啦！阿没有啥你，滚动苦了爱转，米空滚暖么转？拉姆罗莫南塔绕装饰滚。那你米习近平那嘎多米生啦？听了抗议，什么什么年是大事了？抗台可么什么亚他？动空么么多？习近平跟着个同台毛帮里子碰他，干是干爱是来么顿是不爱？ลูกมูกากัวมงดันยองอาเมตุงายังเกรย์ยูมาทัดไล่โมลามเรนนาเมชางกอมีกันหลัวเอกัวอามิวชามิดเมซามังคังเจอกระชโปรตันเอซึ่งเรนนาแค่โมมกรรมคอมปรัวเอลัมเพทุชหมดครัตวานาระยังสุดกันเลยแต่ผ่าจื้อฉันเรย์มงเมซาลัมทัดนาคริมกรันลัมนี้อาจอมตุบกันรัดยูนาเต้าพังลัมเทียยันละจังกุนสวดลาร่างเองาเอ
2: ยูนันเซนส์บอยสมลาครูสปราดับจึงพอกาคูมุคอมงวยสปอยงากาไ
3: อยูนันเซนส์บอยสมลาครูสปราดับจึงพอกาคูมุคอมงวยสปอยงากาไ
0: อชิกามดันงาไอครบนัวพูนเอาหนีคำจางงามหนีมุคอมงวยสปอยอาเดียนไปดูระไอแต่หลังน่ะมุคอมงวยสปอยอาเดียนท่ามันเอาไปคันควันสปิวไอมันควันยี่บังตันน่ะช่องนั้นเอองเสาลู่จึงทงกรรมมันจีบังดีจอมชงวยสปิวด้านในมันเอาเซียนง่วยมันควันจอมตัดกะ

ชนกังวังเพ่ก็มโนปุกางานนาชกวนชกราวชมิงามาไอยามตุนนาจึงโพจัดพงนี้อะมโนปุกานชนนางเพ่ขับเตาละกาไอง่วยมควันเทมโนวังเทอันเทเรามันจะช่างวายอยู่กัน

อันเทียงตากุมตุนเล็ดลคำทดไรกะโลนาวปาลีชปากะโลชวังอามิตรเรารุมเล็ดอสุดมะนาวงูนาวากะโลมตุนนาทุ่งขึงมะนาวเซียนงูแหมควันไปจอมตัดปาก

마 초샤 주데 너미 무과 가가네 뱀호 티니티와 세디아마 리수시 노시

0: ไหม
1: ฮงขยายเสียงภาษาฮินฮานมาเดี๋ยวบินยำเอากำไดผีเสียงฟังเขาการลงในนอกพระเตียนเวลาเขาสั้นไหม
2: ผู้ฟังต่างหลายเข้าในเขาสั้นไหมบอกนี้ที่เพียงนี้มีสิจินพินสุนหันตาอานุทินผู้บินจงดีพระเตียนไทยสิจินพินสุนหันตาคงมากไหนผู้บินเศร้าเสียงพระเตียนคันเย็นปีนี้เฮงไปไปอ้อนจองกันสั่งเตียงวาทุยินนานีกับบันไปด้วยด้ามเหมือนวันเส้นเห่าห่างคาดปิ่นยากำจอยกงซื้อผู้กุ้นกุนหนึ่งต่างมาฝ่ายไปทำการเรียนกงซื้อเงินจะนอกการไหมผมโจบอกเขาการนำเหือจับประกามาตกตื่นสั่งเตียงยาหู้ไม่หู้ตอกภาษาไตฝ่ายการยกยาจิตาวินจันอยู่เจียงฮงต่างโยเฮดนำจางการปงหนึ่งของสั่งให้นาเปามีไอ้เบอร์เฮาหุ่มพระเตียเห่าปีช่วงปันบ้ายสหาตัวนี้กัดเคียงได้ดีพระเตียสิบานยาเอาไหลการเสียสร้างทีหนึ่งฝ่ายใบหลินมักลุ่มลีดเตียงกันสืเจียไปปังถุนสาวซ้ำนั่นประเดี๋ยวก้อยฟังเข้าในเขาสั้นไหมย่ำทีเดินเจ็ดดอกสิบเจ็ดคำด่าเด้งสิจินพินผู้บินจู่ฉีพระเตียอยู่สังไห้สุนหันตาอานุทินผู้บินจงดีพระเตียไทยสิจินพินจีออกพระเตียจงกว่านี้ย่ำไรกว่าบินกว่ากูฝ่ายใบกว่าป้องกันจานโดตองได้ยุ่มเจอปึงกับนั่นพระเตียจงกัวพระเตียไทยสองฝากสองป่านี้ที่ได้เทียมบาทหนึ่งมีหอมยมเจอฝ่ายไปจานโดนันเทียมเพียงยังเขาเหตุการณ์กัวปองกันฝ่ายไปจานโดพร้อมกันเขาเหตุการณ์ขึ้นบันเทียมใบต่างมีกำลังใจตาจุ่มฝ่ายพร้อมกันอันเขียนมันเว้นเขียนการกงหุ่งหึงตองได้ปงนึงไปอันพระเตียจงกัวพระเตียไทยมีหนังกันนั่นกำจอยสองพระเตียนี้เดี่ยวเขาเข้าตั้งจบประเดี๋ยวเสียงเออตุนอยู่บ้านมึงเตียงยิ้มได้ปุ่งหนึ่งการกงหงหึงยานอกันเดินท้ายคักมันนั่นอนุทินออกปากพระเดียจงกวนี้จะได้มาโกบินโกกุลีอันพระเดียไทยปึงกับยมเจอนั่นพระเดียไทยคัดเคียงกระตำกองบองพระเดียจงกวมีพระเดียเดียวพระเดียไทยออกเฮียงเขาเหตุการณ์ทักษาเซียนตาติดตัวพระเดียจงกวนั่นเด็กเดียบผู้ก่อนอ้อนส่งพระเตียดเขาสุหากันไปตามดีเมียก่ออังการก่อปองกันเหตุหลายฝ่ายหลายไปนั่นพร้อมกันพูดที่กักกันอยู่ในวังโตจุลายเอาเงินดินเซียนตูภายฟงหนีคือเส้นตาการก่อปองกันเหตุจานโดพระเตียดจงก่อพระเตียดไทยพบจอดเขียนดีไปคือภัยมึงส่งพระเตียดนี้เอาได้ตาลีหนังกันเดินเจ็ดดอกสิบเจ็ดคำหล่าเลี้ยงสิจินพินผู้บินจู่ฉีพระเตียดอยู่สังไห้สุนหันตาคงมาไหนผู้บินเศร้าเสียงพระเตียดคานินสิจินพินจีออกพระเตียดจงโกพระเตียดคานินสองฝ่ายสองฝ่ายนี้ที่ได้ส่วนสืบความหาความเปลี่ยงอันผูกก่อนอ้อนไปอ้อนสองพระเตียดตรงไหนมินันอีกเทียมความยุ่มเจอฝ่ายไปจานโดปันทนังเขาเหตุการณ์กวบป้องกันเขียนทีตุนอยู่จวงกันสั่งเตียงกำเลิศใจตาจุ่มฝ่ายพร้อมกันพระเตียจงกวพระเตียคันเน้นต่างมีหนังกันนี่ใจเขาบักบาดอันนำจังเขียนซุ้งนันไปเป้าขาดเฮ้อภัยมึงทรงพระเตียนี่เอาไหลตาลีหนังกันคงมานายออกปากพระเตียคันเน้นนี่คัดเคียงผินจันมีพระเตียจงกวพระเตียเดียวนันวังพร้อมกับพระเตียจงกวนี่เพียงหนึ่งกับลุบสืบฝ่ายไปความหาความเปลี่ยงหนังกันมีหอมยมเจอดาจากการตัวกันเด็กเรียบเมียกว่างจองการกาค่ายตัวกันทรงพระเตียดนันเพียงหนึ่งจองการตึกปืนสั่งเตียงฟุ้งบินจองการกบปองกันเฮ็ดนันเทมเพียงเพียงเขาเฮ็ดจองการโพธิกักการอยู่ในวังหลวงเขาเหตุการจู่ไรเอาเงินฟุ้งหนีตุนอยู่การปงหนึ่งเส้นตาทรงพระเตียดนี่เฮ็ดได้ตกดีเป็นดีเขียนร้ายมาปีนี้เครื่องบีไปอ้อนจองการสั่งเตียงมาทุ่งตังสนีด้วยตามเหมือนเบิ้นเกี่ยเขาปีนี้มาจองการเฮ็ดสั่งในการกลุ่มตังสนีด้วยตามเหมือนเบิ้นเฮ็ดดีมาคมเบิ้งผูกกวนห้าการเฮ็ดด้วยตามเหมือนเบิ้นขันกาฝ่ายไปจกจ่ายนี้ปอกเกินมากำลังปุ่งนังนี้ได้ดีมาจองการปุ่งนังมีนำเขียมนำลีซุ้งนี้มีกำลังกำจอยเขียนคัดเคียงมาปีสองปัดไปสาวกโตเครื่องปีไปอ้อนดังเส้นพักกดทึงนำสางกันมดเงินการเทียสางในบัตรมึงหอดทึงเหมือนพวกปั้นสองหอย17กดเหรียญไปเตรียมปีกายเวลายำลูกันนี่เอกเทียมหอยปืนใดสองปืนไปหานางล้วนยินนาเส้นจะหนีซียันนาเสือหอยเป้าจางทิ้นยินฝานังสืบปิญญาฝ่ายไปกำจอยการทำเรียนกงจืดเงิน OPC จะนอกการใหม่นั่นหลายเจอหลายจองต่างจองการเก่าจองนี่ตุนอยู่กองป้องกำจอยฝ่ายไปพัดติดเสียงนั่นนังสปิญญานี่ปินเซนเฮาโปโฮทีติโตกงซืออันมีผู้กุ้นกุนหนึ่งต่างมาดินักทำการเรียนกงจืดเงินเฮดอกกองป้องฝ่ายไปกำจอยนั่นนางด้วนผอมบอกเข้ากันฝ่ายไปยาหู้ไม่หู้ตอกภาษาไตฝ่ายไปยกยาจิตาวินจันอยู่จึงหงสือ12ปานาเจ้าต่างยกเฮ็ดมีนา

0: 当火速夺得快背，也好没获得帕萨地，庄甘玉亚值得冰人是庄尼等不亚。但门户好双三比你嘛，皇上也好没获得快背玉亚值得冰人做十双半那周尼欧好急庄甘假针皇上的那快背杀送血上，皇上做不了成人。顿有也好没获得帕萨地急六十宽急那张火速做不了成，国邦根嘛好血。比双半百少下多，南山干木人快背荒上，也好没好多爬山地当中呢，发生下十个点百，地点比双半百少许多，未来有那个呢，一天还本来少一半百节，荒上也好没好多爬山地呢，吊口新当不能去背人。能轮江城县的破事呢，只要点干点内本门很，零第六个多十个拍跌三拍跌，有些พร้อมปะยะเองหมักลุ่มชูเสียวเอียงกันผุ่นนุ่มกุนกำพระเดียดจงโกพระเดียดเหล่าพระเดียดเยนนันซองปังนั่นออกมามีแต่เปี้ยวอันมาเตียพระเดียดจงโกพระเดียดเหล่าพระเดียดเยนนันสามพระเดียดสามสิบห้าหมูซองหอยเจ็ดสิบสามกุนหีเขาพร้อมเอียงกันปีซองบัดป้ายสหาโตจวงการปุ่งหนึ่งห้องสางเป่ามีไอ้เบาเฮาหุ่มพระเดียดเฮานี่โดยตามเหมือนเว้นฮอดถึงปีซองบัดป้ายสหาโตหังปีดังพระเดียดนี่ป่องมีหนาตึกนำลิ้นเปียดปั้นเปียดหอยเหมือนมูตีนักนี่จะยงนาจังฝ่ายไปฮดนำฮดยาขวาไฟกวบป้องกันเขาเฮ็ดตีนักนี่ปกสางมาเขาเป็นนำเลียนนำมันฟุ้งนี่เขาซองสามปีนี่มาบันตรงพระเดียดเฮานี่ปลายต่างตีผู้หนุ่มกุนกำเตียวผาอีเปลี่ยนปิ้นตีตาไม้เข้าดานดีไปดีในเราพอต้องถึงดีนั่นทงเชิญที่สิงการก็หอมสวนว่าจังไดหูปีนี้เครื่องปีไปอ้อนจองการตินสื่อการเพียวฝ่ายไปดีในเราพอต้องถึงไปบ้านตรงนี้จะเตรียมปีกายเวลายำนักนี่อีกเที่ยวหมายบนใดสามสิบเอ็ดปุ้นจองการตินสื่อหงเหียกเศร้านอนไปบ้านตรงนี้จะเตรียมปีกายเวลายำนักนี่อีกเที่ยวหมายบนใดสามสิบสองปุ้นหลายเธอผู้พินนันยันปวดจ้างพระเตียดอ้ามลีกาออกปากอ้อนเมอทะลังผู้ผู้พินจงทุ่งพระเตียดอ้ามลีกาพกดถึงตาไม้เขาเหยียดกันสักตัวเปินพระเตียดอ้ามลีกาที่ตัวพระเตียดยี่ล่างเขาเหยียดกันด้วนกลมหนีจะขัดเคียงเขาเหยียดไปเทียมลู่เจียนเคอผู้พินฝ่ายจ้างพระเตียดโอโรสบันชิเปียดขมออกปากพระเตียดโอโรสหนีเอาจวงกันพระเตียดญี่ปุ่นพระเตียดวูโคลันโยฝ่ายไปกบป้องกันเขาเหยียดจุนบินเป่ามีกุญใจตองปินจวงกันตอกเรียกขัดตัวนั่นพอถึงวัน17คำพระเตียดวินในรวยลาไปวันปัวเกิดจองการเพียงในไว้ขำลาบนี่ปล่อยป่าเหอหาปั้น69กุ้นตายเสียังมีเหมือน6ปั้น7หอย10กุ้นได้เจ็บสังเดินเจ็ดดอกเสาคำสเจไปพระเตียดอเมริกาพระเตียดจานาตาพระเตียดโมซิโกปีสองพันแปดสาวกโตซื้อผ่อมปะยะเด่นมาร่วมลีดเอียงกันสเจไปปังถุนสาวสามนี่พอถึงการเองที่สุดถึงพระเตียดสิบัญญานีเองเปียพระเตียดอาร์เจนตินเอาได้อีกันเสร็จสร้างสเจไปปังนี่อันนั้นก็เพียงนี่ปีนเขาสั้นไหมปีนตันคำเพียเสียงปองนี่เพียงเขาสั้นไหมก็ถึงที่นี
1: ่คำเพียนเขาหูความคิดไหมภาษาปันธนังฮักเปลี่ยนกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึดสีจิงพิง
0: สีจิงพินจงสูจีปีสองปันบ้ายสาวิตโตนั้นเปลี่ยนดอกสาวเจ็ดคำถึงสาวเปลี่ยนคำโยพร้อมโจกันกึดป้องภาษาจงยังหนันปากกำเลจีออกตวงไหลสั่งเตียงขั้นถาภาษาจงขวาพร้อมกันปีนันวันความริกโตภาษาจงขวานีปิ้นวันความริกโตจูภาษาจูปิ้นนันที่ได้อยู่จูภาษาเปะการจะจริงเสหวยชู้ยีมีขั้นถะเก่ากันนันเพียนึงเอาความเกิดหักซาพระเตียดเป็นตินักยังมีขั้นถะโจสขาดอนาการเปลี่ยนใกล้เดจานอการไหมเป็นตินักนันเพียนึงวันความริกโตเลยหุ่นเปิงอันภาษามีหนังกันนันคือไพมึงจูภาษานี่เป็นใจเดียวกันยมเจอขั้นฐานหนังกันจูต่างปินซ้ายตึกภาษาปันธนังกันเดะปันธนังจำเรื่องนั้น
2: ตีก้อนโถไห้กูก่อนครับยกโย่ขออยู่เฮากินสุกบ้านครับยกโย่เมืองข้ามไหมน้ำดำคอยฟังเส้นครับไตสาเสริญโมนบ่อน
3: ตีก้อนโถไห้กูก่อนคับยกยอขออยู่เฮากินสุกบ้านคับยกยอเมืองคำใหม่น้ำงามกวยฟังเสียงคับใจสาเสิร์ฟมวนก่อน
4: เมียทักผู้ฟังต่างหลายเศร้าสดีอยู่ดีกินฟันผู้ขาบินกองเจนเวลาเมื่อเผียวกำคับกำ

说不你不卡了感觉按摩完短在南马票去当来放ใน感觉哈哇นั่งเบาไข่หันนั่งเบาไข่หูเบาไข่หูฟังเสียงเขาใจยามมือตัวใจไปไปแอบกุ่นไหมนั่งลำบากใจใจปั้นหืนนองเหมือนไก่หน่อยได้กินเขาซานใจจู้หยอกนั่งใจนั่งปอกว้างปอเมาวันเมื่อใจกินอ๋อยปิ้นวันนั่งเสียใจวันเมื่อใจม้วนเยิ่มปิ้นวันนั่งห้องไห่นั่งนี้อดเบาได้น้ำตาไหลย่อยเกี่ยมตั้งซองไปดีแลพี่น้องต่างไรมาเดี๋ยวเฮาก้อยสู่กันมาฟังกับคำพูดนี้

ต่อไปนี้เฮาจะกันมาฟังกำคับโกนางเบาปึงใส่ปีนางเอ๋ยนางใจใครวังเกยได้แอบน้องกุนเดียวใจหันนางก็สู่มักปึงตาใครสู่ความฮักหือหลาน้องกุนงามใครบอกความฮักหือนางได้ยินใจโกกานางเบาปึงใจใจปิ้นกุนพันเหตุการณ์สุวรรณกูนามบุญเบากึ่งแอบกันใครปิ้นกูนางกูนางเบาเอาเฮาไกวจูกะมาฟังกำคับกูนางเบาปึงใส่

ำคับหออันที่ฟังเขาใช้นั้นเอามาไปเลปิ้นกำคับใดก็ที่ฟังอยู่ต่อมานี้เฮาที่ฟังกำคับบทนี้ปิ้นผูไปอาคับไอ้กองหรือเอากำคับหอมาไปเลปิ้นกำคับใดในกำคับคับว่าโอ้ใช้ปีเอ๋ยจัดยินดีปีฮักน้องต่างตีได้มาเสียเบามีน้องนางปีที่เฮ็ดซื้อนี้ที่เฮ็ดซื้ออยู่กินไปมือต่างหน้าเฮาฮักกันต่างตีได้มาถึงมือวันนี้นางละเสียใจไปวันวันขึ้นขึ้นใจตัวเดียวมองใจอยู่ใจติดหนองนางกุนเดียวนางไอ้นางปีที่เฮ็ดซื้อยำได้สิ่งที่ใดปบหันนางเทียมหนีก้อยมาฟังคำคำบทนี้

ภาษาไทยเฮาเมื่ออยู่ไปบ้านตุงปิ้นหมูปิ้นซุมพร้อมกันก็ยังหุ้มฟังกำคับไทยมาเดี๋ยวเฮาก็จะกลับมาฟังกำคับไทยบทนี้

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那么科普基地
3: 正破嘎天文先生会
2: 当代是双班的
3: 民俗母神父
4: 广播涵盖的同
0: 不同的语言，传递同一个声音。
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
5: 放坏行阿苗跟孟金南，咱们边阿金坏咸带。
6: 放坏行阿苗跟孟金南，咱们边阿金坏咸带。
5: 黑里皮膜泡烤都显流，
6: 黑里皮膜泡烤都显流。
5: พี่น้องเขาตั้งหลายอยู่ดิวซาจุลอาหิงตั้งเขาเหมาบอกเลยเขาติดตั้งเขาตั้งหลายได้ติดหลักบีชี้จินพินข่อยหันจงนี้มึงไทยอารูทินชี้จินพินข่อยหันเสือเสียงตั้งเช่นผู้จ่ายห้องมาหลายเบื้องเดิมถึงเดินหกอกจ่าตีมึงจินดันป้องเห็ดได้ดิ่มวุ้นนักเส้นเขาป้องเห็ดออกเปียงจ่ามากำจอยเรื่องกงสือเล่นอันหางก้อยกู้เริงมาตั้งอ่องการกงสือไรคุยไข่หมวกลองปองหิดเจ้าจุกเจ้าจ่าลองหิดเจ้าจ่าอามิวไตให้เบิ้นมาเตียร่างปองการผ่านสั่งในอยู่เวียงเชียงหงปองเหตุเจียงเชิญเสียนยกเหตุดองพิทับก้นปันดุ่มตึงจงโก้เบิ้งลาวตึงจีรันสามตึงมาคิดเอ็นหมักล้มกันในหรือมันสนผู้เป็นอ่องตีก้นดุ่มกะดีเยี่ยมบวนตั้งก้อยไปกายโจย้ำในซ้ำเป็นอ่องตีคือกะดีเยี่ยมนั้นฝงคิดเอ็นหมักล้มชูเชี่ยวตึงสีปันจ่าจำไล่รองเฮกเอ็นบักล้มชูเชี่ยวแล้วปุ่นตีป่าหลามเสาสามปัดได้หลามปัดเดิงจำไล่จับถ่อมเขาสะตั้งเบิกจะไรเมื่อเดินจิตได้ชิบจิตวันตั้มคำจูสีเหลือตึงกาชิจินพินอยู่สั่งคล้ายคอยหันจงดีมึงไทยอารุทินชิจินพินชี้ออกตึงจงโก้เมื่อเดินจำเลยตัวเป็นไอ้ก็มึงไทยหุ่มิดหุ่มปองหน้ากันโตกันมิ้วสมบัติได้อิงเพิงได้ดันตึงจงโก้

ังเบิงไทยดูตื้อจับเทียนด่ากันร้องสมบัติกันจับเทียนด่ากันป้องเหตุโตกันหุมทั้งดองซื้อฮบซาได้ตีป้องกามมิงตั้งชงโก้ตังเบิงไทยหุมเดียวกันเช่นหนิมวุ่นเช่นหึงทาเช่นคากเบกากันหน้าได้

出杀之的农民不过嘎嘎那边嘛。听你提我三点嘛，你说是。

0: 云南广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 那好科普基地，
3: 正破价天五千出柜，
2: 甘带十三分啊，
4: 李苏武师傅，
5: 广播涵盖更广，
0: 不同的语言传递同一个声音，
1: 云南广播电视台民族广播，与您真情相伴。
2: 奉陪爱心爬山云南，为了平安莫干带提醒，放好感动美浓快递，为了高山美。
6: 奉陪爱心爬山云南，为了平安莫干带提醒，放好感动美浓快递，为了高山美。
7: ผู้ฟังทั้งหลายข่าวในข่าวสั้นใหม่ปองนี้ที่เพียงนี้มีสิจินผินสุนหันตาอานุทินผู้เป็นจงดีประเทศไทยสิจินผินสุนหันตาคงมากนายผู้เป็นเศร้าเสียงประเทศคานินปีนี้เฮงไปไปอ้อนจองกันสั่งเตียงวาทุยินนานีกับบันไปด้วยดําเหมือนวันเส้นเห่าห่างคาดปิญญากําจอยกงซือผู้กุ้นกุนนึงต่างมาฝ่ายไปทําการเริ่นกงซือนั่นจะนอกกันไหมผมโจบอกเขาการนำเหือจับประกามาตกตื่นสั่งเตียงยาหู้ไม่หู้ตอกภาษาไต่ฝ่ายการยกยาจิตาวินจันอยู่เจียงฮงต่างอยู่เฮ็ดนำจางการปุ่งหนึ่งของสั่งให้นาเปามีไอ้เบอร์เฮาหุ่มพระเจดเฮาปีช่วงปันบ้ายสหาตัวนี้กัดเคียงได้ดีพระเจดสิบัญญาเอาได้การเสร็จสร้างทีหนึ่งฝ่ายใบหลินมักลุ่มลีดเตียงกันสืบเจไปปังถุนสาวซ้ำนั่นประเดี๋ยวก้อยฟังเขาในเขาสั้นไหมย่ำทีเดินเจ็ดหอสิบเจ็ดคำด่าเด้งสิจินพินผู้บินจู่ฉีพระเจดอยู่สังไห้สุนหันตาอานุทินผู้บินจงดีพระเจดไทยสิจินพินจีออกพระเจดจงกว่านี้ยำไรกว่าบินกว่ากูฝ่ายไปกว่าป้องกันจานโดตวงได้ยุ่มเจอปึงกับนั่นพระเจดจงกว่าพระเจดไทยสองฝากสองป่านี้ที่ได้เทียมบาทหนึ่งมีหอมยุ่มเจอฝ่ายไปจานโดนั่นเทียมเพียงแห่งเขาเหตุการณ์กว่าป้องกันฝ่ายไปจานโดพร้อมกันเขาเหตุการณ์คือบันเทียมใบต่างมีกำลังใจตาจนฝ่ายพร้อมกันอันเขียนมันเว้นเขียนการกงหุ่งหึงต้องได้ปงนึงไปอันพระเจ้าชงโกพระเจ้าไทยมีหนังกันนั่นกำจอยทรงพระเจ้านี้เดี่ยวเข่าข่าวตั้งจบเดี่ยวเสียงเปิดตุนอยู่บ้านมึงเตียงเนี้ยมได้ปงนึงการกงหุ่งหึงจานอกันเดินท้ายคักมันนั่นอานุทินออกปากพระเดชจงกวนี้จะได้มาโกบินโกกุลีอันพระเดชไทยปึงกับยมเจอนั่นพระเดชไทยคัดเคียงกระตำกองบองพระเดชจงกวมีพระเดชเดียวพระเดชไทยออกเฮียงเขาเหตุการณ์ทักษาเส้นตาติดตัวพระเดชจงกวนั่นเด็กเดียบผู้ก่อนอ้อนส่งพระเดชเขาสุหากันไปตามดีเมียก่ออังการก่อปองกันเหตุหลายฝ่ายหลายไปนั่นพร้อมกันผู้ที่กักกันอยู่ในวังโดจุลายเอาเงินดินเสียนตัวภายฟงหนีคือเส้นตากันกบปองกันเฮ็ดจานโดพระเดียจงโกพระเดียไทยพบจอดเขียนดีไปคือไพ่มึงทรงพระเดียนี้เอาได้ตาลีหนังกันเดินเจ็ดหลอกสิบเจ็ดคำหล่าเลี่ยงสิจินพินผู้บินจู่ฉีพระเดียอยู่สังไห้สุนหันตาคงมาไหนผู้บินเศร้าเสียงพระเดียคานินสิจินพินจีออกพระเดียจงโกพระเดียคานินสองฝ่ายสองฝ่ายนี้ที่ได้ส่วนสืบความหาความเปลี่ยงอันผูกก่อนอ้อนไปอ้อนสองพระเดียตวงไหนมินันอีกเทียมความหยุ่มเจอฝ่ายไปจานโดปันทนังเขาเหตุการณ์กบองกันเขียนถีตุนอยู่จวงกันสั่งเตียงกำเลิศใจตาจุมฝ่ายพร้อมกันพระเดียจงโกพระเดียคันเนียนต่างมีหนังกันนี่ใจเขาบักบาดอันนำจังเขียนสงนันไปเป้าขาดคือไพ่มึงทรงพระเดียนี่เอาไหลตาลีหนังกันคงมานายออกปากพระเดียคันเนียนนี่คัดเคียงผินจันมีพระเดียจงโกพระเดียเดียวนันวังพร้อมกับพระเดียจงกวนี้เพียงหนึ่งกับลุบสืบฝ่ายไปความหาความเปลี่ยงหนังกันมีความหยุ่มเจอดาจากการตัวกันเด็กเดียบเมียกว่างจวงการกาคายตัวกันทรงพระเดียนั่นเพียงหนึ่งจวงการตึกปืนสั่งเตียงฟุ้งบินจวงการกบปองกันเฮ็ดนั่นเทียมเพียงแข่งเขาเฮ็ดจวงการโพธิกากันอยู่ในวังหลวงเขาเหตุการณ์จู่ไรเอาเงินฟุ้งหนีตุนอยู่การปุ่งหนึ่งเส้นตาทรงพระเดียนี้เฮ็ดได้ตกดีเป็นดีเขียนร้ายมาปีนี้เครื่องบีไปอ้อนจองการสั่งเตียงวาทุตังสนีด้วยตามเหมือนเบิ้นเกี่ยเขาปีนี้มาจองการเฮ็ดสั่งในการกลุ่มตังสนีด้วยตามเหมือนเบิ้นเฮ็ดดีมาคมเบิ้งผูกวนห้าการเฮ็ดด้วยตามเหมือนเบิ้นขันกาฝ่ายไปจกจ่ายนีปอกเกินมากำลังปุ่งนังนีได้ดีมาจองการปุ่งนังมีนำเขียมนำลีสงนีมีกำลังกำจอยเขียนคัดเคียงมาปีสองปัดไปสวกตัวเครื่องปีไปอ้อน ดังเส้นพักกดทึงนำสางกันมดเงินการเทียสางในบัตรเมืองฮอดทึงเหมือนพวกปั้นสองหอย17กดเหรียญไปเตี้ยเตี้ยมปีกายเวลายำลูกกันนี่เอกเทียมหอยปืนใดสองปืนไปหานางล้วนยินนาเส้นจะหนีซีเย็นนาเสือหอยเป้าจางทิ้นยินฝานังสืบปิญญาฝ่ายไปกำจอยการทำเรื่องกงจืดเงิน OPC จะนอการใหม่นั่นหลายเจอหลายจองต่างจองการเก่าจองนี่ตนอยู่กองป้องกำจอยฝ่ายไปพัดติดเสียงนั่นนังสืบปิญญานี่ปีนเส้นเห่าโปโฮทีติโตกงซืออันมีผู้กุ้นกุนหนึ่งแต่ว่ามาดินนักทำการเรื่องกงจืดเงินเหตุดอกกองป้องฝ่ายไปกำจอยนั่นนางล้วนผอมบอกเข้ากันฝ่ายไปย่าหูไม่หูตอกภาษาไตฝ่ายไปยกย่าจิตตาวินจันอยู่จึงหงสือ12ปานาเจ้าต่างยกเฮ็ดมีนาจังโคโสตกดีฝ่ายไปย่าหูไม่หูตอกภาษาไตจวงการยกย่าจิตตาวินจันสีจวงนี้ต่างปะยะตามไหนหูเขาสองสามปีนี่มาห้องสางย่าหูไม่หูตอกฝ่ายไปยกย่าจิตตาวินจันโจ12ปานาเจ้านี้เอาเขากับจวงการกะจำห้องสางดินนักไปไปสะสมเฮ็ดสางห้องสางจบเหลียวเสียงนั้นตุนอยู่ย่าหูไม่หูตอกภาษาไตกับรูปสืบพร้อมกับนาจังโคโสจบเหลียวเสียงกบป้องกันมาเขาเฮ็ดปี2008สหตู้นำสางกัดมดเงินฝ่ายไปห้องสางย่าหูไม่หูตอกภาษาไตดังเจ้านี้ฮอดถึง50กว่าเดือนไปเตรียมปี2008เสาสีตัวเวลาจำนวนกันนี่อีกเทียมหอยปูนในสวีตปูนปลายเจ็ดห้องสางยาหัวไม่หัวตอกภาษาไต่หนีเตียวเขาสินตั้งปุ่งหนึ่งฮิบัยนันนางล้วนเจียงเฉินเสียนตีผู้สินีเจ้าเตียงกันเตียในบันมังหันเบี่ยงตีเลี้ยวโกตัวจับกับพระเตียดสามพระเตียดยกเฮ็ดผอมปะยะเองหมักลุ่มชูเสี่ยวเอียงกันผุนนมกุลกัมพระเตียดจงโกพระเตียดเหล่าพระเตียดเยนันซองปังนันออกมามีตายเปี้ยวอันมาเตียพระเตียดจงโกพระเตียดเหล่าพระเตียดเยนันสามพระเตียด35หมู่สองหอย73กุนหีเขาพร้อมผอมเอียงกันปี2008สหตัวจวงการปุ่งหนึ่งห้องสางเป่ามีไอ้บะเฮาหุ่มพระเตียดเฮานี่โดยตามเหมือนเบิ้นฮอดถึงปี2008สหตัวหังปีดังพระเตียดนี่ป้องมีหน้าตึกนำลิ้นเปียดปั้นเปียดหอยเหมือนหมู่ตีนักนี่จะยงนาจังฝ่ายไปฮดนำฮดย่าขวาไฟกบป้องกันเขาเฮ็ดตีนักนี่ปกสางมาเขาเมียนนำเลียนนำมันฟงนี่เขาสองสามปีนี่มาบั่นตรงพระเตียดเฮานี่ปลายต่างตีผู้หนุ่มกุนกำเตียวผายเปลี่ยนปิ้นตีตาไม้เข้าดานดิบดินเราพอต้องถึงดีนั่นทงเชิญที่สิงการก็หอมสอนว่าจังไดหูปีนี่เครื่องปีไปอ้อนจองการตินสื่อการเพียวฝ่ายแป้ดินเราพอต้องถึงไปบั่นตรงนี่แต่เตรียมปีกายเวลายำนักกันนี่อีกเที่ยวหมอยปุ่นได้38ปุ่นจวงการตินสื่อหงเหยกเศร้านอนไปบั่นตรงนี้แต่เตรียมปีกายเวลายำนึกกันอีกเทียมหอยบนใด32ปุ่นหลายเธอผู้ปิ้นนันเย็นปวดจ้างพระเตียดอ้ามลีกาออกปากอ้อนเมอเธอลังผู้ผู้ปิ้นจงทุ่งพระเตียดอ้ามลีกาพอกดถึงตาไม้เขาเหยียดกันสักตัวเปินพระเตียดอ้ามลีกาที่ตัวพระเตียดยีร่างเขาเหยียดกันด้วนกลมนี้จะขัดเคียงเขาเหยียดไปเทียมลู่เจียนเคอผู้ปิ้นฝ่ายจ้างพระเตียดโอโรสบันชิเปียดขมออกปากพระเตียดโอโรสนี่เอาจวงการพระเตียดญี่ปุ่นพระเตียดวูโคลันอยู่ฝ่ายไปกบป้องกันเขาเฮียดยุนบินเป่ามีกุญใจต้องปิ้นจวงการตอกเรียกขัดโตนันพอถึงวัน17คำพระเตียดเวนิสุเอลาไปวันปัวเกิดจวงการเพียงในไว้ขำลาบนี่ปล่อยป่าเหือหาปั้น69กุนได้ซียังมีเหมือน6ปั้น7หอย10กุนได้เจ็บสังเดินเจ็ดดอกเสาคำสเจไปพระเตียดอเมริกาพระเตียดแคนาดาพระเตียดเม็กซิโกปี2008สวกโตซื้อผอมปะยะดินมักลุ่มลีดเอง

0: กันสเตเปย์ปังทุน23นี้พอถึงกันเองที่สุดหนพระเดียดสิบัญญานี้เองเปียพระเดียดอาร์เจนตินเอาได้อีกกันเสร็จสร้างสเตเปย์ปังนี้อันนัสกันผีออกนี้บินข่าวสั้นไหมบินตันคำผีเสียงปองนี้ผีออกข่าวสั้นไหมก็ถึงที่นี
1: ้ทำเพียนเขาหูความกึดไหมภาษาปันธนังทักเตียงกันอยู่ในเขาตักไหมพร้อมกันคือเผาเมื่อไปหนาวันในทำเห็นความกึกสีจิ้งพิง
0: สีจิ้งพิงจงสุจีปี2008สาวิตโตนั้นเปลี่ยนดอกสะเจ็ดคำถึงสะเปลี่ยนคำอยู่พร้อมโจกันกึดป้องภาษาจงยังนั่นปากกำเลจีออกตวงไหลสั่งเตียงคันถาภาษาจงขวาพร้อมกันปีนั่นวันความริกโตภาษาจงขวาหีปิ้นวันความริกโตจูภาษาจูปิ้นนั่นที่ได้อยู่จูภาษาเตะการเสียจริงเสหวยชู้ยีมีขั้นถะเก่ากันนั่นเพียนั่งเอาความเกิดหักซาพระเตียดเป็นดินนักยังมีขั้นถะโจสกาดอันเอาการเปลี่ยนใกล้เดจานอการใหม่เป็นดินนักนั่นเพียนั่งวันความลิกโตและหุ่นเปิงอันภาษามีหนังกันนั่นคือภัยมึงจูภาษานี่เป็นใจเดียวกันยมเจอขั้นถะหนังกันจูต่างเป็นสายตึกภาษาปันธนังกันเตะปันธนังจำเลื่อนนั่น
2: ตีก้อนโถให้กูก่อนขับยกย่อขออยู่เฮาคินสุกบ้านขับยกย่อเมืองข้ามไหมน้ำงามไฟฟังสิ้นขับไตสาเสิร์นโมนบ่อน
1: ตีก้อนโถให้กูก่อนขับยกย่อขออยู่เฮาคินสุกบ้านขับยกย่อเมืองข้ามไหมน้ำงามไฟฟังสิ้นขับไตสาเสิร์นโมนบ่อนเมทักผู้ฟังต่างหลายเซาสดีอยู่ดีกินฟันผู้ขาบินของฉันเวลาเมื่อเผอกำคับกำโซบอกนี้ผู้ขาเดี๋ยวกำคับอันมวนวอนต่อนใจนั้นมาเผอคือต่างหลายฝั่งในกำคับคับว่านางเบาไข่หันนางเบาไข่หูเบาไข่หูฟังเสียงเขาใจยามเมื่อตัวใจไปไปแอบกุ่นไหมนางลำบากใจใจปั้นหื่นนองเหมือนไก่หน่อยได้กินเขาซานใจจู้หยอกนางใจนางปอกว้างปอเมาวันเมื่อใจกินอ๋อยปิ้นวันนางเสียใจวันเมื่อใจม้วนเยิ่มปิ้นวันนางห้องไห้นางนี้อดเบาได้น้ำตาไหลย่อยเกี่ยมตั้งซองไปดิแลพี่น้องต่างหลายมาเดี๋ยวเฮาก๋วยสู่กันมาฟังกับคำพูดนี้

กำคับหออันที่ฟังเขาใจนั้นเอามาไปเลปิ้นกำคับใจก่อนที่ฟังอยู่ต่อมานี้เฮาที่ฟังกำคับบทนี้ปิ้นผูไปอาคับไอ้ก้องหรือเอากำคับหอมาไปเลปิ้นกำคับใจในกำคับคับว่าโอ้ใจปีเอ๋ยจัดยินดีปีฮักน้องต่างตีได้มาเสียเบาไม่น้องนางปีที่เฮ็ดซื้อนี้ที่เฮ็ดซื้ออยู่กินไปมือต่างหน้าเฮาฮักกันต่างตีได้มาถึงมือวันนี้นั่งละเสียใจไปวันวันขึ้นขึ้นใจตัวเดียวมองใจอยู่ใจติดหนองนางกุนเดียวนางไอ้นางปีที่เฮ็ดซื้อยำได้สิ่งที่ใดปบหันนางเทียมหนีก้อยมาฟังกำคับบทนี้

ภาษาไทยเฮาเมื่ออยู่ไปบ้านตุงปิ้นหมูปิ้นซุมพร้อมกันก็ยังหุ้มฟังกำคับไทยมาเดี๋ยวเฮาก็จะกลับมาฟังกำคับไทยบทนี้

0: 초특허투지비치디클레라호코투지비어야
1: 이나야유초지코투지비치디클레라호코투지비어야
0: 무코미코어로나코스샤스
2: 어초바흐노히다치디포노가카토로레시지피타무미조리아노티타모다시지피지파자이소샤호만라이타모다제코우스하바코마빅나스푸시모지즈에미다라체나히세디카리디도라레초디가디젠고즈네라미스무비구스다페비타가비디초나츠디호구디호비오로치마비타투마비디카지후오디자체시조고나무미아나무미시마고자비아네야피크치우보시도이다비디카디ตานาและข้าหลอที่เจ้าจานีจะกตุวีอันเนยะกาติกามาลาเชสิบายาติมูนิชิเชพอสกาปิจูชิวไซมีคู่กว่าจาที่มาดีลีบูสีที่ดาวิโอคอโปรติเมกาโอฮกุติโลติโลจิเลนฮานีก็เจ้าโควิดและเสือโควิดโลกโลนฮานีสหปาติชิสนีตาวาทาก็จะจูสีสีจีพีสังไห่โอทามุมีจูลีอันโนติทามูดาสิจิพิกุวิจูกว่าแล้วท่านมุมีอยู่จอจาวิโอชอนี่พอติเกจ้าด่าแล้วอาเกติปีติด่ามึงดักกีกาจืออาเกปโอชาอาเกเชโชมึงโชวินีฮามาแห่แห่เกจีชิดาวินีฮาอาเกเกจีด่าละจืชิดมิงกุจืชิมูจามูละจวิทาโอกาฮะฮะกาโตจออนุติกุวิชิมูมูฮิลาวิจูกว่าแล้วท่านมุมีจูจาอยู่จาวิโอชออยู่他们没破，马吉马那提嘞。祖国对马地作为这次奥地的改切，祖国给奥超干的没嘞。对普利里加大嘞的改切，对个对扎夫黑加维对他卡杰吉亚嘞。对普利里对个加大嘞阿给对大没大拉子嘞。你马国加维牧民家大个不阿子多。斯哈巴第七十年大瓦塔国家主席习近平上海哦，吉普在收下红马奈塔莫大秀。习近平入马来国为，祖国来吉普在尼马国家，我们的都是马巴，对亚拉就没为克的嘞，我错克的加的亚伊，对普里里加达嘞的黑没黑嘞，哈嘎沙嘎的耶嘎国子为阿杰的大子，尼马国家为穆米亚那个阿杰阿马子，红马奈国为。吉普在坡，祖国对马地作为最初的马吉马纳的一切，祖国的大错卡的门了，大家的大，我去北边摸个鸡，这些诈骗不黑诈骗他只也为的阿杰的大拉子，你马国家我错阿杰没大家拉子多。

0: ปฏิกาติใจกูจื้อเนยหลามือซื้อมูวีกูซื้อตาเพวิทากาปีกีฮาลาชิดินี่นี่เราให้ยินหน้าซื้อตาจูจวายิ่งเชื่อวีฟาดิโอลีสิบาคาบาลีฮิยาคือสติมาวีติมิกลีเลียกีแลฟาดิโอลีจัตุมาสิมากีวีตาติกีฮาลาวีโอลีคุมิโอติสิวชัวโอฮิยาโอมูโอฮามูมุจิยาลีฮิเฮติยาคาโคโลโคกีแลฟาดิโอลีจัตุมาสิมากีตุชิดินี่นี่ปีชนะซื้อดีหัวกูดีหัววิโอโลชิมาวิทาทูมาวิดีค่าจิ้งหัวดีปีชนะซื้อดีเย่ดีเย่วิดีดักยาลามือมุจิวิดีค่าโอมาชิมาวิคู่โอดีมาชิวกาสิวิชิดินี่ขอคิลาวิสิสอพนามิงกูปีชนะซื้อดีเย่ดีเย่วิกาดีดักยานี่คือเรื่องที่ง่ายของ่ายชิวาวาเลขอฮีวาบักฟูดีกามือกาวุสติขอท่าเตกูดีหัววิทาอาลานี่จินี่ฟิโลมาปีชนะซื้อชนีฝีนี้เลยดีเย่ดีเย่วิกากาดีกาดีดาลาเช่ที่เดือนนี้ผู้อาศัยจากเซี่ยงจู่ก็ล้มมีอาณาโมมีเสี่ยมากกว่าวีมีเจ้าเชี่ยววีดักทัดจู่เลยเสี่ยมากกว่าวีอันนี้ยาพี่เขาชิวบุษย์ด้วยดาวิดีขัดดีชิวกว่าเสี่ยมาลาดาวิโอมูเสี่ยจงอาโมคิดจู่ป่านี่ฮะสิที่เสี่ยงดีขัดเจ้าขอจากกลาชิวชนีแต่นี่แหละโอโลทุโตดาวิทากาสิวินี่คือแหละนี่จังอาขอเงาคือกว่าจะเชื่อกิจกิทาหาชาดาสิวิติคาตีแหละให้เงื่อนมือวิมาแห่แห่ติดาลาเชื่อนี่คือแหละนี่จังอาขอไปทางกาวิกว่าจะที่มาวิโอสิกิสิติจ้าท่าอีกไงแหละคือติเกกือวิละมือเย็บโอมีฮิฮิฮิฮาวามุเพื่อชิวกาสิวิชิดนี่ขอคือลาวิตานาเลคาโลติจาโอจานิจักรตูวีอันเนียกาติกาลมาลาเชโมจาติวบาเลฮากิวโลจาติวบากาลมาลาลีจาโอฮกุมิงกุวิโอโลติพานาฮานิอเมริกาในญี่ปุ่นจะไล่เถกุวิจูทูทลาฟูโนดาวิมาสติวิโอติติโตมากาเจเลอเมริกาเลยิลาทาจื้อจื้อโบเปตุ俄罗斯副外长卢吉科斯哈巴第七天尼塔古维加白勒乌克拉第耶乌泽基加布第一位勒俄罗斯塔亚维迪卡尤斯哈巴第七斯尼塔加维乌尼吉拉姆米米卢希维奥科乔阿希勒科奇科加斯第瓦科希斯哈奥奇加纳佐沙佐斯哈巴尼吉尼塔你去来你去考考每家模式改变每个苦国家的马里里不是提大卫的报西班牙的母阿格提的母他提亚是来你去写破式改变每个苦国家的马里里不是提大卫西班牙这里不可是他是来求解图马拉嘎维油来加油图马拉达维油那会阿说那拉维欧布尔加
1: 我是多卡就黑，第一家就黑，他大好大。我是一个卡，第一就黑，实际皮皮多卡，第二的多就黑。

啊，无为是为里为他为的鱼个耳朵拉手，无追被追光和怕和拉比尔坡怕的怕门打个比来，来只出亚的个亚体来耳朵拉打比哟，这个不怕，来只出亚的个的也怕出克里我不我的亚体的亚体没比来，从莫追带打拉打比，把家卡家比莫哟。และมาคือกว่าจะคือโจยาบีดักคือยากคือที่มากาอยู่

ว่าฮกูยามีเนียกาเวนานีอู้ชีชมีมาคู่ยากูเชยมีคู่โนลาลอแนชินีพูหลอชาจิเวลาลอ

0: 老了，那起你铺老乡以为老了。
1: 互相难。
0: 互相难。

间，一将一城两座山，我的家就在怒江，大峡谷的春意浓。

0: 在怒江，美酒飘向了故乡。哎哎哎，伊拉说伊拉说
1: 伊拉说伊拉说
0: 伊拉说伊拉说
1: 伊拉说。

아초샤주데 너미무과 가가네뱅어 티니티와 세디아마 리수시 노시 푸미시 아지

0: 广播电视台民族广播，
1: 云南广播电视台民族广播，
2: 南湖科普基地，
3: 政府嘎片民间社会，
2: 当代时尚文化。